0: เ
1: ดนาตังโคลิงลาลังานังกันนาปะ
0: นา
1: เฟลันด
0: านเล
1: นาวิดีปะตันนังเฟหามัตตังลังจูกะ
0: ยางยาเล
1: ยงฮิบะจินาอานาติกันโยกะ
0: ลังยาเล
1: ทีบะโลโลกปานาปานาลัดโด
0: นีย
1: าปานาลัน
0: ดาเตเล
1: ไตของแต่ลงเฮโล

0: ธัมมะเน
1: หะริวะอุทติปุ
0: ณ
1: ณะสุขัง
0: ลานะเน
1: อาวะวะราชโนบุคุญญาตโนลกลัน
0: ยาดาเน
1: โอบงเฮอังาปุริโอตันนังตะนะสุขัง
0: ลานะเน
1: บาลาชิยาบัลเลหามันติอาคูลิยะโป
0: เมอันเต
1: อินุชิเดตะวุณุ

0: สกาลงชวนนักได้นาอยู่ปู
1: นานาง
0: อันนาปีสิปิดาฮาปีนาลาอยู่
1: ปูนานาง
0: กายอาลาลุนยากาลงชวนกันดี
1: นาง
0: นาวา